0: มาแต่อตัวสเตลูน่าก็ชิมเยอะมาถึงเยอะล่ะสิ
1: เปาโลสิวอัลลังอินิติโมธีไอปังอินิ chapter 1 verse 12ปีละกลวกติลูในตุปาโลมาตะ12มีปีอัจเจตุยนลังอยุงะ14มูในนิปัตเซียนอิลุลิลิกัลลาปาโลชุติมาปิกังะ264อัตานิงานุอิตัตสุเนกิสติงติงะมาปิกังะ265มูติกิลูอิจิเนียโคฮักสุเนฮุยาลินิสุเกสุส่งนิสเวสุเวียสุเอนิกลูไปเลยอีกาสิบงะอัตนี้อีกาอุยตัดกิจตะกุหลงะมาเลกัสเอาหัวใจกามันักตุลินิงินิเอเมนตากติมุติวัยปังนิตุ chapter 1 verse 12 14มุเดย์เมย์มัดอัตโซติเตวงะตามันนั่นเลยกังอุสุติงิลากะอุปปิวิริยะกะเขายิมากะกุฮุลักนังฮุลักงินยามะโอวันนุตปิญญาตาหุสิมายันเนสัพพุติยุมะนักเนสัพพุติสิมายุนนันยักมะโกอุลุตานะนัลลิวติยุตสะติกิลูโอ้เฮ้สิสุลิยุทธ์อุบันนิกทุสักสิมายาติดวงวิญญาณลุกิดมาลิกิดอุปนิยมกายุสินิงากุลนัลลินิคุโลคริสตุสิเยซูสิกุลสัพพุติสิมัตเซียโกสุลิยุทธ์อิลินุทธ์ตุนิยาวมายกอันกนิกุตอิจุนัยตุกุตตัตสุโมนาอิลุตินิตุกุตดักก็เสียกันแล้วพอยาเลในตัวก็ลักสุดที่ขับฟินักตัวก็เตะอุลลักเสียแล้วก็วุ่นวิลุนัตนักก็มีวัตถุอัตตาก็มีสุนัลีมาอิสุมาก็สุนิสุนิลุนีปีกี้กันแล้วด้วยนักตานักสิมาอยู่ตามกิจวัตรก็อารมณ์สุขก็อิสุมาจะเสียกันแล้วขัดตาเราก็นัตุปาลุเมฆัดตาเราคงอะไรฮานุอัตตานังตุเมมากินยามังอามาอิงินยามังอามาอัลโลยักษ์ยามังอามาท่าเอ็นยุตุขากุลิกสุนิตาปนังตุกัตตาคิสิอันินักขุมีวัตถุอัตตาหงะมาเมสัตวินัลกามาอิลไคลิสักนาเรียลิปาลุกาลวักสุเนอันเนียตากาลวักสุงะอิลไคลิสักลิกามากาลุกุนไนตุงะไม่ตัวโลกตลาดสุงะกุนไนลุกเสียงสุงะนักวิ่งอาหัตตะกะอันเนี่ยกลัดด้วยตะกะนุกิกกะเทกว่าอนุกิสักยังหงินนามาตะตะสิสักยังหงินนามาตะอันเนี่ยตะเลวยุกามาลพิลัตเตาลูกนังอัจฉริจักุนไนมาวกายุสิลังอวุงะกายุสิตุินักสวักุงะเดย์ไม่สุมาหัตตะสุงะกายุสิหัตตะกามะเดย์ไม่เตาวายักตุขังนิปะโอ้เขาที่รู้ที่เขาสอนด้วยนะตรงนั้นทำไมถึงมีงาอันเนี่ยไม่เท่านั้นอีตัวลงมาก็ยุสิชาลุตักเสียนี่ปีกี้เสียก็สวยแล้วลุตักคนนั้นตลาดรัดสิแต่ไม่คนนั้นอีเท่ากันล่ะทำไมกี่เท่ากันล่ะชาลุนี่กิเสียนี่ลูกก็ลุล่อยู่แก่ไม่นักก็สะดุ้ยนั่งเข้างาอักนั่นล่ะโอเคอะกิเสียนี่ตาปนังอีเท่าอิมมินุคุมาอิสนักตัวกูที่พิวยูมาพิวนัดที่เท่าหัตต์นักขุมีเรื่องละคงมาใครลังอายุอิโลมาใครเชียร์ลังอาบุซีตุสุดใจลิมาเรียลหัตต์กามาเอสุมาหัตต์กามาเลนุนิวันนิมุตุงาเนสเอาหัตต์เลตมาฮันวีกุมังเงมนักขุมีตัวนั่นละคงอิโลนั่นเลยมาเชียร์สิ่งนี้อะไรคิดอินนักขุมี
0: อาชีวะธรรมะ
1: ยังไป
0: Nakok mi mata.